0: อากนี่ลีนนดักลังล็อกโซรองหางรองนี่เรองเมนตาจะปานุนังกอกปอเสกรีรองหางปูดักสุปินโซเวสโลโซเดดมาสิดักดูดุนกอกตานี่เรองตัวมาให้มังตาตานี่ลีนิงการทอมปลีลังเกออดปีมาสินนดักวางจุยเป็นดักนนดีพูกระดูบุเตนี่ลีละดักบังเกออาร์ลิกเลลาจินทองอันนั้นปูวอลกัสเซ่ลานซีจาร์คลิชอตจิตาอปอร์เป็นฮัดักนี่ลีก็ตัวมลงเซจาร์คลิบุเตนี่ลีฮัดักซีจิดุนจุยติติ
1: โอ้ดักซี
0: อ๋อฮ่าเฮม
1: ฮ่าเฮม
0: เฮมฮ่าเฮมปี
1: เฮมปีสินะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: เมเปกลามละพูตั้งแต่นางลีเกลปะอันนั้นจากกิดิ้งสินนเกเคลมละเป็นนนตักเคลมบอมละตั้งแต่อิลิตุมเจลังดัมสินะละบางโซฮินอิลิตุมอาเคย์กับเร็กเป็นปังบาร์ดัมปลุตั้งแต่กูปีนี้เกจอกเจลับเป็นกิลิลีลับปุกเกคาลิเตมาสิทำให้กูปีนี้ก็เชลังเพรกเจกลับปุซอนอิลิตุมแทกดัมลองทั้งแต่เซการ์คลีอากูรุซาร์ปุโลทั้งแต่เฮมังตาร์ปุโนยลับเป็นกับเพรกกับเพรกกับเซปุโนยทั้งแต่เป็นนังอากูรุซาร์ตุมมาเตอิลิตุมนนเกแทกลองก็เชปาร์ยันอากับเพรกกับเพรกลับปุซอนลับเป็นอาปินเด้งลับเป็นอาออดาดูร
0: ์
1: ทั้งแต่กูรุซาร์ปุโลทั้งแต่ก็ลูกผู้สอนหุ่นซีก็โดนังจีละเป็นอาณาจักรกับชงดุกมันก็ชาวดอมาหุ่นพลอตเอกุรุสารเฮลุยลิทุ่มเกออาเคนังสอนเนลทั้งแต่อาอดอาดูร์มันก็โดนเกทักปินแดงสุ่มปอดละบางสับพุทธักนั่งลีเรดิโอการยอราผ่านท่านปนจิมา
0: ละบางเกนนนิลีกับชินีดามาเต็งเล็กาตัวเวทักรอยลับในปุกเกกะลีเ
1: ฮ
0: ทีดามเอนิลีกิจงดามีปัวบังเกลาปุโลเป็นนนิลีเคลมตาเคลมบ
1: ่
0: กุรุสารปุโลตั้งเตอาเซียลิง
1: อ
0: ีริตุมลาคังทีร์จิร์เกเทตานาซีอันบังเกเทกเตงหูจุนัวลามกะลีอันิงเวเฮมาสอลองตาบีดุนเดเดสักกิมิน าลอยซอนอีซอนบังเกอัดดับโจชิยุนเจแพรงลังชิงลูจิปังทีร์ซี
1: อ
0: ะคลีนังจีลาลอยซอนอากุยซอนทั่วบางแกปินเด้งนั่นหุดแกอาบังไปนะบางแกก็ชิงทางผู้พูดแต่ก็ชิงทางบุกยูนุปิกหางยัง
1: ก็แล้ว
0: จะปินเด้ง
1: ก็จะปินเด้งปุ่น
0: น
1: ี
0: ่ลาบางสก็จะปินเด้งอ่ะอดบังกุซอนเสียนายมาบางแกเลยตุ่มแกเสกการคลิกแกอีตุ่มก็จะปินเด้งอ่ะอดเลยตุ่มตาอับพรังไม่ได้ดูนอนแกเลยตุ่มการเบียตุ่มนอริคอกไนส์เนี่ยเดี๋ยวมาสิเอ็นทับเร
1: ่
0: นี่ลีกผู้ดำจี
1: บุ
0: กบางแกบักแทกคำลองบางการนิ่งห่างลิงเป็นฮัลล่าอดบังตาซอนทักแทก
1: อ
0: าออดาบังตาฮอร์กิจุนอาพันเนนี่ลิกิปูดามกะลิ
1: กะละ
0: มุเทคาร์บิอาโฮมาซะลองซอนเกฮินุดักพันซินี่ลิกิจองดามนี่ลิกิปูดามจีปูปังเกเทตานาเซเปนเซกาคลิปอันบังเกซิเวตโลกิจูเกจุนตาเจเรจะไน
1: กะละ
0: อะเทนอนกิลิตุมลาบังซอกิจูเกจุนกะเจเรเรเปนคาร์บิอาแคพันอาฮอกเปตอารนามบุเกบอนบังอะเวเดตมาบุชินี่ลิกิเทกัมลองรอง
1: อา
0: เทจัสเมดานาพันเกครอยเกมิทังเกจูเกยูนออดเปนเกดูกะทากะจิปังเทไหล
1: คลัง
0: อะปรังปรังเกลาปุซอนหอกีซีรองอังบงลัวลอนปอนลองเลลัวจอนปอนลองเลลาเปนแทงอพังปอนลองเลมิทานออกใจนอออกละให้จูลองเลเกดูกะทักจิปังเทปิกนังจี
1: อ
0: านโลเตติเกงนารปันดาเจเลมรุยฮาลาซุฟลาปอนลาเปนนางเฮมังตาระบองเจสันยอกเป็นกิซุงบีน้องโลนางนางรับในยี่ปุโรตั้งแต่แทงปีตะปูไรไรแต่ดุแต่นนเปียปอนเอาไว้เด้อละแล้วแกอิลิตุมกิจูกิจุนเกดูกะแทกอารนามาพันครอยเปมีมีเดระปัดปุชินิลิหินเป็นแกจงดับอิลิตุมารนามตาเกดูกะแทกกิจูกิจุนเอาตาดูร์จงสีอิเสียเอาตาแทงเป็นอิลิตุมเคลมโลปุโรตั้งแต่นอนามาสิตาเมแทงปีปูดักจากกองดุละนี่ลิกิแทกำลองบังเกลาสิjust me dad ilitum ke claim nang ya bang ke guru sara tuma order bang ke segar clear hood horing rikerta la bang le tuma ron thik si ingredient pote guru sara lingali la phan ke jor nang ko isana ko non bang dal puge dcling le usi ling le ke chok che pute che bisar det ke guru sara lo pot pul lang ret pote ing ton ret pote ke pulo la ke yo la lo he
1: la la la
0: hala ke chu ge yun jong si chire re pote ar nam ke ing thir jir si ing huji mate hoy bang alo
1: kala
0: ita ke chu yun jong si tum wok wok tum plak plak horing ri po ha kana ne pesab kuri long tong wok pulo tang te a phu phang te chinglu het po ko son la ar nami te ma phan ke a hok pera ja kong nang pi unji asi pinia bank ke li tum bank ke kar bia nam heno nei po jar bank ali li tum ke ot ke le ma tum bank ki ri ma tum bank thek the de ma si tum phan ar nam bank nang pang kri vi nang na si ta dulang non ta i tum phan nang rai la nang rai si non ta ing the ing kroi pen lok dawai daru non ta che pareng plup so su สวรรค์ตัวมักคิดสู้แต่พอปลอดอารมณ์นัดแต่งเป็นสีจักจอดันตะ

0: เป็นอากาศตะกอกกันแก
1: อืม
0: แต่เราอารามเอ็ดบางลิตุมบางลายบางปังเทียนในปุสินิลิหินเป็นบางมัทธาดะ
1: อ่ะอดบางเจลาร์เช็ดน
0: ะอดบางเจลาร์นังปออปินเด้งบางดูนังปอนเซกาคลิโอรปินเด้งดูนังจีแล้วแต่ฮับบิโนเซดุยใกล้บางลับปุเทกเทฮัลลากิฮีเอฟันซิกิทอกเป็นอากาศปอดแล้วก็จะปินเด้งปอนลิงตาจ่อชิตาฮอกเป็ดวูร์กมัทธาทานเทตันเทตานาเซียมุขาบางเกอปินเด้งดูนังจี
1: กลางมีปีกลามลับผู้นังลีเกทานปอนอิลิตุมากับเพลกลามเทดัมเดียพรางมเหตนังลีทานปอนลองนิลิปุทอร์วังทุปอทั้งที่ลับปินเด้งเราเป็นเอกชิปังเทียร์นังจีปอลามนังลิปุโลตั้งแต่อิลิตุเป็นนังกุรุสารตุพันลับบุษณตาเทกดุนลองกชิปังเทียร์เกกชิปังเทียร์โลเตมังสิตาเมลังจิงลูเลปอตุลุฮิยาลังจาร์ซีปีพรีเวฟรายปอจอกโลลังจิงลูเต็งลับบุษณตาเป็นนังตุ้มเกเคลมลับเป็นเคลมบอมตุ้มตันดูไทยตั้งแต่ละโซปุทักกูอันจอกจอกจีนังลีทันจีมาพู
0: ลาตาจะท่านำนังลาตาอิลิตุมนันตาเป็นเนฮอร์มูตาดูเฮดี
1: กลาง
0: ลากะออริจินัลลากะดูลูเกตลากะ1นัมเบอร์ลากะ2นัมเบอร์ครับซอนดุดุอะเซการ์คลีดะ1นัมเบอร์2นัมเบอร์ดุกอกโคลากะออริจินัลโพเตนังจิจากอุนังปอนางอารนามพันซิกลองนังยีเลปูตังเตนังรีนังเกงเคลมเคลปินอิงซัมยองเฮอิงพัดนังเช็คยองเฮยองเฮตมอนเทยองเฮอาร์เวเทตาลูวิโลซอร์เซดุทิปซาร์นามาเมนซินตินัยอันติเตลองเลปูโลตังเตลากังซัมจิจากเซเลตุนลากะ2นัมเบอร์ปูกอกปอเฮลาบังกะฮอกเป็ดปูบานิลียอมเทคเทลลาก
1: ะลาบังเกเกครอยอารนามพันเกครอยฮอกเป็ด
0: กะลีเดดละเมเทราดาลองอาชิปักลังเอานินิตุมตาเยลปุซอนคาร์คลีอารอนปัวพานันเวลละเกชิตาฮอกเป็ดอารนามพันลองนัยปูบังเกกะลีเดดละปาร์บิปจอกบังลีเดดละไฮเกบายกามเคลมพิโซกเมนฮุดเลฮลาอาลุซอลองนัยปูปอริดดัมปอเมกยังนามเรยาเดฮานียังซามเตอมอยซูนองจิปักลังปอตกะลีเลซอนายาดุกอกละ
1: คลังมีปิกลพูนังลีลาเกปักลาร์ดาปอลาซีลาบังซอปุทากะบังเกนอเนปรังเกบังจีกรุสารานิงเกฮังตุมาเตอานามานิพันกะจิปามิยานิงเกฮังตุมเอลิตุมกะจิงเกปุทักอาร์จูเปนซิชินีโปเลตุมครอยปอนนาตังเตพูอากอปุทอดวังทุนังเซคาร์คลีปโลเตอินุตะกรุสารลองเกเปนังตุมเกกะจิราบดุนาตุมบอรอบอรวาปุดดิตังเตลาบอรวาตุมบังเกลากรุสารตุมลองกอปุซอนซอนซีกะจิราบดุนังปอพูอินทิรจิรินทิรแอดเปนลาปุซอปุทักลัมตานาลีทันจิม
0: าอบอรวาApor wa tum dala soteng lokang thiru nang po. Sitame adab lang ching lu chot. La tum bang keki pu paralam gali inho yu no lam nang se apisio long bedun long le det po yadan bang gali he. A men hala si oji ke.
1: Kalang.
0: Sitak se pang thiru bang adab lang ching lu nang po. Thega son te chuchi junji aprang sa arkli nang po. Sege thee tum ke. Apo si nalo suni si arkli nang ipote adab saga jun po bang jun long. Ki jun bang jun pa me nang po tahan an bang gali leo lake. Ke la bor wa puke klem nang ibang ke hala kuru sar.ก็ส่วนมาเกตต่อยแล้วสอดเต็งสิเคลมนั่นปอมันอังทูนาเวียพันมัวเพียงทูนาเวียพันลากรุษาระบางทีลดลดเตะฮัลล์อดผิดเจียพันสิบางบอร์วากจีบีเดกังนั่นละกัน
1: อ
0: ันเกโกเต้เกตามสอบโกเต้จะละพันหัวได้กอกปอโมอเมนปุดุนจ
1: ์
0: อันเกฮัลล์บางนาเทกโลอับอร์วาบางตาอเมนนาเทกโลสิตาอเมนนี่ปูหุดเกอากรุษาสิ
1: กรุษาเวกสิ
0: เทกสิตาพัลล์สิปุนัยโมเนปินีเป็นกันนางสิอดนึกอบโลตั้งเตะอเมทังจาร์คลีปองเกอเมนดาเมทังสิปุปอ
1: Nangli bangke nona guru polo nili nili bangke bisaralam borwa polo tangte nili le nangli kopi ma ke klem thek et puwai pisita hala amena bangke nangli sipunang
0: nili nili sinang pudu nei
1: me pikala
0: hala thek pusita amen thek et lu pusita aron et ke pulong le
1: pulong lala
0: athe a guru sara phan kiri ale si abodet polo ke
1: kalang
0: akar kan bina ko
1: kar kan bina
0: posi amena bangke kote ne tam et lu pongte to amenang chi punoi pote guru sara men pudun po chitala ta pang deng hini do tiput chara chok elo pote ami thang chi pulong lo lake to dun lu na ling le mi thang chi pon
1: ne li jong si nang li long pen li sore nang li jong se hukum nang pi elo pote ne li le chi pusita
0: a chi pu po lake la to dun lun chot po pene the the ni ba ke le le do pote pakeng chot me o da ka bang la pulang ko po pakeng chot me kita mi thang chi pun lo kita la ang deng pi pe se ke amen ge pulong le lo lake ba kru sar bang thuro ne det tam ta un edelo po bangla ke arjum check po o ne de lo pu pu de noi to po te bang la le belek lo ke
1: me pi kalam lo pu tang te ile tum pu thot adun thu ji thanam tu se na ile tum se karkli di se karkli mane a sitin itum hemang tar punon ba kaprek kaprek punon la bu son apor ta me kithik lo bu son do ma pu
0: hemang tar la peng hem pu pendang lok mucho yun chuku iri tumke hala sugur bangke apor jong nam tip bo bangke avi chitame apor

0: ประเทศตานาปอซีเดตัวแบงก์เกะแบงก์สวาสิการคลีประเทศตานาปอระแบงก์ซีแบงก์อลองแต่กูรู้สิบุได้เดชูรุงมทุลองแรงน้องเดกีรุงกีเรก็วาร์ไซต์เดตัวอันเกะอามุนีเดตัวโอปอปอซีกับเพร็กกับเพร็กก็เทกดิ้งพนันชูแหงลองปอปอนี่ตัวเกสิการคลีอาแค่ลับปุ่นเห็นโลลับปุ่นพัชเชตแตกมิเซนปออามาซีเทตานโลปรุนี่ตัวเนลโลปุ่นเอาลีเดตแหงมิเซนปออิสิอาแค่เสียแค่ก็สนสนเราพูดแต่ดักยุตังโลจูบาดูยุตังพูดแต่รองศาสตร์ได้ยุตังโลฮับเบิ้ลยุตังโลปินโปตุมได้ยุตังเนี่ยตุมสับปาร์จูเอ็ดเราดักมาสิเทกดักมาสิลาแบงซินิลิกิมัทฮัดัมจะสมัยเอ็ดแบงกิลิตุแบงก์ฮับเบิ้ลสิบูร์กิมัทฮาร์อัลลอนปีเรจวัดกิเสียแค่ปูดามุนเอ็ดเดจินิลิมัทฮัดัมมาเต็งแบงก์สิตาไพรเวทตุมัทฮาก็สนนี่เหรออิตาฮอกเป็ดตุลากเทนเนย์พอสิลาเฮลโลลาแบงปักลาโลปุลุตังเตฮัลโหลฮับเบิ้ลปินโปริชัวตุ่มตาอัมมานะบางสิวีร์เวลูละกันฮัลโหลก็มันเนี่ยครูสาวเลยฮอร์อิงรีดองแต่ดักอิงรีเรื่องก็ไปเวลูละกันราตเป็นปีน่ะยูละปุยโยมาซีล่าสุดดัมบอมดัมบอมพออะไรก็ยังไอ้คีดัมบอมพอปุโรตังเตมุอิชีอาเซการ์คลิซิจแปลงเด็ดปุ่น
1: มีปีกลามละพูนังลีเคทันปอนอปต์ตั้งแต่อัปอร์อิลิตุ่มจุมพิกวัยพิสิตาอิลิตุ่มสวรลุสโซตุ่มก็พิสิกเคลมดูนังพอลาตามินังลีทันปัจจินิจิบ
0: เซการ์คลียลองเคลิตุมาฮอกเป็ดลานอนโมเปริตุมจะทันบอมบาริเทกการ์คลียลองเคสโซโลตุมตาเชราบดุนังจีกับเชราบุนังอินตาเซกตัมตากะลิเคเชงฮอร์พรางเอตุนตุนุนังปอกิซิกเดังซิกดังนังปอกับเชฮาลาดักภาษาปีตามันลองลอกล
1: อ
0: ภาษาปีลามันลองนั่นเดโซโลตุมันามันลองเต็ง
1: กะลัง
0: อะเปยลูกเอ็นเต
1: กะลัง
0: จูลาปุซอนจูลาซิลาดักเชราบุนังปอเชตูดุนังปออาทิตย์อยู่ตั้งเครนี่ได้รักดอกคอกพี่นะลาเป็นเต้บ้านเนี่ยบูร์กมาท่าตั้งหอเป็งกับคลีดหอปอนต์ถ้าเชราบุนังจ
1: ี
0: สวรรค์ตุ้มก็เชราบุนังยารอนนอลกี้คิดตุนก็แดงกิลีก็แบกลายเชราบุนังปออาทิตย์สุพินสุสวรรค์เชราเป็ดปีพุทธิศยาเห็นตุนก็แปลงซิวนี่เด็ดจี
1: กะลังกะลังไม่ปีกลบหูตั้งเต้อิลิตุมอปอร์ลำตัดดอกคอกปอดลาอิลิตุมกัจิงกีกัจเจทานังบงเป็นอันตามีอากาเพร็กลาเรดิโอคาร์ดิโอราตพันนางลีหินมาเตนางลีนิงอักลองเป็นกูปีนี้เกทันนำจีมาเตกิปูดำกังตุงลับสนาลามเทด้วยกลัง
0: นิลีอาฮกเป็ดเรจุการจวาราตต้องพังกันชนีกังตุงกับบังกะลาเฮลโลนิลีเมทังอักเฮยเมทังอาฮาวาร์เมทังการบียงลองพันนิลีเมกเวนโนเววัยพิสตามินิลีจิงฮอนปิกหังยังลับเป็นนิลีตุมการบียักเฮยปุโรตังเตกูปีอาร์นำเป็นสิลีตุมอิสยาเฮยกิจปุยมาบังเกกัดดูกับเวการบียาราตตุมสิตามีลับบังโซอาการคลีบังอีรีนังนี่ผู้ชินิลิปูดามจีคิดเจงหรือแกบังตาสุ่มปีขังยัง
1: กันละ
0: ฮินดูตุ่มตารามอตาร์หุดคิดที่ก้อนนั่นเ
1: อง
0: คริสเตียนตุ่มสิตาเมจิสูนนั่นตุ่มเฮลตาอิลิโพโลเฮลตาอาร์นามเกก้อนนี้บังอิลิตุมาร์นามหุสิตาเมลับผู้สอนักทักษิลิตุ่มตาเจปัดดุกซีเมทังก์เฮยเมทังก์ดรอเมทังก์ยุตังเชวาร์เวเดลูปุลุตังเตเมทังก์คาร์บิอาเฮยอัพรังดามุนจีผู้ชินิลิฮินเกกัดดูกับเวพันตาชุนิงรีดาเมทังก์เฮยจังจิกิจิงฮปีนี้กับเพรกกับเพรกอิลิตุมลองเป็นเกตตุมสิตาเมนิลิปุดามีบังเกช็อกมาดวนน้ำพันตะครอยตะช็อกตอนเกมุนิตปีเทนังเกจานักไก่ปีน่ะวัยพิสิตาเมฮัลตุมพันบังกับปอร์ตเองเป็นสีแรงอมช็อตนังจีสิตาเมอิลิตุมาจุดแตงหูดบังเกกับเพรกกับเพรกอักอร์เตียงจีระตุมสิตาเมจุดแตงเกชาร์ลีเดือนบังอันนิงแหงนังจีลาเป็นดุนอุนังจีดุนอุนเอปบังปุเปเดียนังจีลาบังสุนิลิชนิรีดามิตุงลาลูปลุเตยตุมาคาร์บิอาเคย์เกออินเดียดังลองสิตาเมลาตุมตาอิสยาเคย์ปบังเกออาฮุลิเดียสอนบิตันปุโรตังเตเทคดักปอจิซองเมเซนปอลาตักอิสยาเกจิซองอัตวาร์ล
1: ลาเป็นลาจงสิบิคอลปุเตกัดดูกับเวตุมตาชินีปออ
0: าชินีปอลาเป็นลาชินีเนเดลูปลุตังเตอิลิตุมแฮมเพรกเลแหงสิตาเมฮัดักอิสยาลามบรอดฮงวิธานลองเกตอกดูอาใครเทตานะพันเพลิปวนเตะเก็บแบกตานนี่ตุ้มละเซกาคลิชูจุนชุกูร์เตลิตุ้มชินีเกอุสมาร์พันเกอิเชียละตั้งแต่จบตั้งที่จะจบละปุ๊บอันนั้นสิสเต็มสิกิดุที่ตาอะไรเงี้ยเทพันไปเตะปะแพร่งทับปุจิ
1: แพร่งทับปุจิ
0: ส่วนนักแท็กซี่อิลิตุ้มหาดักตาละปุ๊บส่วนละอิเชียใครเกอยู่ตั้งเป็นสิกลางจอด
1: กันละ
0: อยู่ตั้งยองสิลิตุ้มปังรุ่มเร่เทกับแบงสิตาเมอิชีอัติรีรีเร่ลิปุ๊บเตลักเกอิเชียใครปุ๊บปุ่นเอลักเกอเทกเร่เร่เร่ปุ๊บเตลักเกอโมปัตุปัตตะเกวีร์เดจิ
1: กันละ
0: นนท์อิลิตุ้มเกอยู่ตั้งเกอเราต้องมาพันจิงรุ่มบังวัดเดียร์ปุ๊บสิคาร์บิอาใครเกอนนท์ปุ๊บสิตาเมลับแบงสอดอยู่ตั้งปุ๊บเกอคาร์บิอังลองอันตาริกอกไนซุนเอปุ๊บสินิลิเกอปุ๊บดำรองโลที่เทกลงเลยเดียร์โลแบงกับแบงกับดูร์กับปุ๊บจ้าปุ๊บที่สิเวียร์ดูร์กับปุ๊บจ้าอีทปอร์ปุ๊บสิตาเมลับแบงกับอีสิเวียร์คริสต์มาสปุ๊บสิตาเมอีสิเวียร์อีทตัวแบงกับเซการ์คลีปุ๊บแบงกับนางลีการ์คลีนอนเช็คลูกมันเนการ์คลีจิโมนังคลังมันเนการ์คลีจิแบงกับฮะบาริคาเจตเต
1: ้
0: แองเกโกส่วนเลยสิอาแค่ปุ๊บก็จีปุ่นลานตาการ์คลีแบงคอมปิกหังยัง
1: อัปปอร์เพรกยาม
0: อัปปอร์เพรกยามอาชินิลีปุ๊บดามีปุ๊บแบงกับอาคิเมียตัววาร์ลีตุ่มตาการ์คลีพันอลอนพีซีอีสิอาแค่ปุ๊บแบงกับเช็คคลังอีดูนังจี

0: ลองแพ
1: อื
0: ส
1: ม
0: เต
1: อื
0: เว
1: ม
0: ร
1: อ
0: ์
1: ื
0: บี
1: ม
0: ลองสิงล
1: อ
0: ี
1: ๋อ
0: จะ
1: อา
0: ป
1: ร์
0: ั
1: เจ
0: กเต
1: นติ
0: ด
1: น
0: ุ
1: า
0: น
1: เล่นลูกเลยเทนังลีแค่
0: อ
1: เล
0: ื
1: ่น
0: ม
1: ดู
0: มันนี่ฮะสุดเกนี่เลยที่เอ็กดอมเมมเบอร์ซีอาร์จัตตานีเลียเวลา
1: โอ้
0: จะ
1: ล่
0: ต
1: า
0: ้อง
1: สุ
0: มี
1: ดก็อาเวลังท
0: อ
1: ั้ง
0: เว
1: แต่
0: อเวลังจะต้องมีที่
1: ถาน
0: ี
1: ดุ
0: ่
1: นบ่มแล้ว
0: อ
1: ไป
0: ๋อ
1: เล
0: ถ
1: ย
0: ้าน
1: ั
0: ล
1: ุ่ ง
0: น
1: ลี
0: นิลิเฮมที่ถักบอมย
1: อ
0: ั
1: ื
0: นแ
1: ม
0: หละ
1: อืมอืม
0: มามีซีบาร์เล่ลองดุนจิมเน่ประมาณนี่ลีบังถ้าดักตาร์ลังสุดลองดุ
1: อ
0: น
1: ื
0: เล
1: ม
0: ย
1: อืม
0: นิลิฟดาคอมโพติชันลองดุนล้อล
1: ออื
0: ง
1: ม
0: ดุนล้อกัจเชปัตติลองดุนล้อเอ็มนอมบอร์ฮินี่ยังแดง
1: โอ
0: ส
1: ้
0: น
1: น
0: ิ
1: าง
0: ท
1: ลีกาเชปาตี
0: ย
1: ลอ
0: ่
1: ง
0: อ
1: ตา
0: อ๋อฮัลโหลดัก
1: ด
0: แ
1: ู
0: ม่
1: ม
0: ม
1: า
0: าซิงกินนิลิพายดีล่ะเวว วิ่งล่ะเกลือดับว่าเววิ่งอะตัวแม่
1: อ
0: ว
1: ื
0: ่าม โมเกลเทคเซอร์บุสินิลิพ
1: อ
0: า
1: ื
0: ย
1: ม
0: มา
1: อ
0: เ
1: ื
0: ดล
1: มอืม
0: แต่สันตินะก็เตียนมีทางบอร์อีเรบโปรเตเทคบิงยี่ซอบตังก็
1: อืมอืม
0: นังจันบอมลังนังไขบอมลัง
1: อ
0: ม
1: ๋
0: า
1: อ
0: บุ
1: อ
0: ส
1: ๋
0: ิ
1: อ
0: แต่สิกัดดูเวียอคอร์ตินมันตาบอร์อีฮูร์นิ่งล่ะเทร
1: อ
0: ั
1: ื
0: ง
1: ม
0: ทักบูบังเก
1: อื
0: ค
1: ม
0: ารบีปีบ้างเนี่ยบอร์อีฮูร์นิ่งม
1: โอ
0: า
1: ้
0: บุสินิลินิ่ง
1: อิ
0: มา
1: ลิ
0: ทัก
1: าการบีปินเด
0: อ
1: ้
0: ื
1: ง
0: ม
1: ซุมปอตาชัน
0: อ
1: บ
0: ๋ออ
1: มบ
0: จัน
1: เลย
0: บอมโป
1: นี่นางลีแกทันอาลามกินละแกเกมีปิกอาลามลูบนสิตาอัปปอร์อาลามดูกอกับสิ
0: กะล่ะ
1: นางลีฮาจาร์อาลาอาคัมชิบีเตกังก็เป็นดักออลอินเดียเรดิโอกุวาตีสตูดิโอลองเกวังเทคพนังลีพนังชูโรลู
0: อะ
1: ก
0: ไ
1: าร ร์ดม Lapuan apor nang lito binak rupi lapen long sing bi ang bong. Kipir ketak mate weving apotak jehu ceput alam jir arjelong tanglaw. Laki akasmani Guwahati Mahabahu.

0: ริปังเต็นบ่ฮาจะเกกันการระวังบ่ฮาจะเกกันอาลอนดูการบีเกปูเห็นโนนิยมอาเจงเกหารลองบีปินจองตา
1: เอฮาเอฮาจะฮะ
0: อีรุเกจูเดอาลามรองปานิงเกเบเห็นปีสอกจนนิงเวเกฮาจากันอารอนเกกนามเลนังตุนนนเห็นตุนเกบุจีอาดรสนวานนนเดกูมารสุบงลองกินไทยเกจากานังกังตนสาเรเกฮาจาราวังบอมลุนเสียงโนเลนังบีนนทาเรเกโซพรอนตังดูกจนทาเรเดเรผ่านคีบาเรลนอันตะโดลังเดนังนิยมวานนนเบจิริเนมอาลังปองวานนนเบกาตุอาลังปองวานนนเบมินลูอาลังปองกินไทยเกจากานังกังตนทาเรเกฮาจาราวังบอมลุนเสียงโนเลนังสุรนทาเรเกโซพรอนตังดุกยอมตา
1: เอฮาจาฮา
0: อีรุเกจูเดรอาลามรองทาเรเดเรผ่านคีบาระลนนอนันเกมุงอาสนจอกยองยีหุรเกนังตุนปีนหลังนอนตา
1: เอฮาเอฮาจังฮา
0: ทาเรเดเรผ่านคีบาระลนยีหุรเกนังตุนปีนหลังปองลุนเสียงโนเลนังบีนนทาเรเกสุรอนปังดุกยนลุนเสียงโนเลนังสุรอนตา
1: เอฮาเอฮาจาฮาเอฮาจาฮา
0: ทาเรเดเรปันทีบาระนนยีหุรเกนังตุนปินหลังปองลุนเสียงโนเลนังสุรนอีรุเกจูเดดอาลามรองตา
1: เอฮาเอฮาจังฮาเอฮา
0: อีรุเกจูเดดอาลามรอง
1: เอฮาจัง
0: ทาเรเดเรผ่านคีบาระลนนิงเอเกฮาจากันอารอนฮาจากันนันได้กล้องปากทอมทาเรเกฮาจะปังดุกยนตา
1: เอฮาเอฮาจาฮา
0: อีรุเกจูเด

0: ลองบิจุรังปังวุ่ยดุนจอมนู่ชินี่หล่อ
1: บิจุรังกี่อีกเอ็ดหล่อปะระ
0: จอกหล่อต่ออาจารย์เลดอตาพีดำระอาภาคหูระร้อยเป็นลูเอ็ดนู่
2: อิงกี้ห้อมแหกบอมเป็นสีขจิระสุเปียพันปินคาร์ลูเอห้อมังกี้แหกุนเอเด็ดสีอัลลังลังปังจิงลูอาห้อมอังหัวเวเด็ดปูปูอาเมียพูตาจิงกีร์เหตลาเทกลองสีขจิรนิ่งเจ็บสิมุตูร์ลูกิธีอันตาเกี่ยพลังเพลียอิงกี้พลีอาจารย์นนเอ็นเอปุตองคำว่าธรรมะกิสุงังฮอร์กังฮอร์ลุนนังพันนังเฮกเว็กซี่นังเฮกจีปัวนิ่งปัสสิมุตูร์โควเกเล็บอัตาริเป็นอิฮิยังฮอร์นัดรอดวังลูและเป็นอะไรกิฮอมาลูเป็นเกสัตเป็นอัลังปัสเซอร์พรัดลูบัตไตเกทอมันเกปัสเอร์อารุคอมอนัตมุนทิดุนดิงอลังปัลลัมสูลิลอาร์เอานุกันอนัตซีเกปัสเอร์เกโคมานเนซีอันนิงนังคังเจกลูอารุคอมกุปุอันนิงคันลูเนลังปาร์ปันกัจเจดัมเดตาเนเปกิที่หุดดุนจอดเฮลูเนเปเฮมโอเดปเป็นเกอาปอร์ตาเจนเทกเทเดตอันปินลูซอกรอดเดตลูเตโวยไรเป็นดามาละ
3: โอลิบอนปีนู้เห็นมาบ้างด้วยมั้ย
0: คุณมาหรอโอ้ลังตุกบดา
3: โอ้กำลังจ๊อปีจ้าหรอปีนู้
0: จ๊ออินกี้ฮอมกี่เฮกจ๊อคนน่าหรอกี่ดามจีปุอันดับพรางปีแก
2: อาฮอมเป็นกี่เฮกอินกี้อินครุงอัฐักบีซีจักรนัทเฮงนุการจับเทอร์ลังตุกอนัดลังดิงซีกาจีร์อาร์จูโล
3: กูรอดกี่ดามจีปุปีนู้ลิบอนกี่อาบังอะไรมั้ย
0: อาบังด้วยลองห้องกิโลดามวางโปนอนมัดวางโนจากการนั่งลองเล่การจับเทลเก
3: วางเวลปินุเดคลุยปูบีร์ตาสินังคีปีไรจีสีนับปูเกวางไร
2: ลังตุกเกจากการนั่งเทงโนเป็นสีถักดุนโล
0: กบพี่อาบีร์ตาลอลังตุ
2: บีร์ตาปัวลามาจุลองสีกาจิร์เกเรกรอกตอกโล
3: นี่กับตุ้มว่ารวยมาลองเกวางปูตังโฮปัตตุมีสายจางฮารองเกตามาฮุดตัวอาร์ชิตงหล่อหุ่นสีนางตัวมาพันตาบิดตาทันดำไรทับบุษีเกี่ยวงไรบิดตาแกล้านเวทปิญญูตามทุลังได้เหรอ
0: คุณมาบิดตาเลยอีหลังตัว
2: อาริเดงสุริยาภูลีละเป็นต้นสูนางอดดงสีเกี่ยวงบอมลิรบอนาบังหลังตัวกับพันอาร์จุดุนโล
3: อีลีอีกเป็นที่เพียตุ้มเกี่ยวงยี่ตังเหรออาบิดตาเนี่ยลีพันสีปีดำทับบุษีวังไร
0: เมนตุโลเกี่ยวงจีแกอีกหลังตัว
3: มัวรุยตังเหรอเงยดำทุลังลิบอนได้ปีนู้เกดำเลยดอมเมทักเมนังตุ้มกันด้วยเวทะ
0: โอ้ยตอดาปุดำทะดำเมจุเม
2: ลังตุกดำจุยลูลิบอนเกลังตุกเกดำมานัดมาลอมโซลังดุนดิงซีอาสาร์พิยาพันปุโล
0: ลักเก็บไปนี่นังท่านเทลังมาโวหุรกัจิงกีปุ
2: Lirbona lamke asar pi thak dunde dalo inkiya hom hek bomsi lirbona mahanglang dingsi kajira julo
0: longho ahur lu tekang elo o
2: ase paberegri pensi alang thak dunlo lirbona ninkarong aninki oya phanke asar pi ardi pi pedatsi kepalam dun tam ajo alang ningche pathisulo lapen ke odong surya lapen tonsu ponsi hemarlo damjuilo langtuk pen birtalongsi kajirke mathavilo amun pi hemke wangjia birtalongsi alang aning karongji kali aning oisinlo akhe ka prekau sopi hemarlo ke palulote mojongsi rongsor nangsor sardun ra hurpa chudut pulote thengsongar namta jongsi aning thi hakra pine pina epasung det pulote puhe hui alam kamatha loksi kajirke matha sungvilo alang thangta munthi pachi thekthesi kiluhum ham aboron angkiangbong kilirtir tarang kiya mokha inkrunga thak tirok si keklem voi vai anasi langdinglo inki anati lup nang horlun si vai song chelonga khuti pen nanglilo apena nangle roka phisita kajirke thangnat abirta